0: ขานไปขานไปขานไปขานไปไกลแค่ไหนไอ้ไอ้ช่าง
1: This is Mr. Slow by The Impossibles, a Thai funk band.
2: I am Mr. Slow this morning.
1: Hey, I'm Mr. Slow every morning.